0: ออสเตรเลียยองอีกับอากาศวันนี้จ้วยเดเอ็มลังชรบุอีวีนกินล็อกกัวดาเร็บหามอแต่ตะอุมาฮอร์ชอนคองจอนกชนองอุมละดังได้มาแต่ประเดี๋ยวสาวพายพีชกนิกโปรแกรมยองอีกวยตอวากีล็อกกัวเร็บแต่มากว่าเอาติบขจักอีเดเร็บพีให้ตาชนองยองพี
1: ต่อชัวบัตไตเดรกมเร็บงั้นแหละชาวว่าอีคุบเลยพีบัดคำโจยกันนี่กาสตูดิโอหอยจ้วยกว่าเดี๋ยวขุดสุภาพีอีเอาบัตไตจะกำเร็บกำเรียงแต่การกุมเรบชนองยองอีกวันนึงกองดูอุกบาหัวอารุสอินสุสุสุมริดกิเตมุกจิงเรบกิวดาอีกนอเรบกิเปมคัมหาอิมจ่าอันนี้เตะ
0: เอามากิเตมุกิวดาเรบ
1: ดารเรบไปดำดีอุเรบเตะ
0: แต่มากว่าเอาติบขจังพีแล้วก็วันสินมารอเรบพีตายชนองพี
1: อีนดูว่าดังเข็นดูว่าระดับอีขัดสู้กับสันสนิมดารเรบอีกิเตสมันน่าดูคัดสู้กับสันสนิมเช่นนั้นเดาให้ใกล้กับเบลปาวรับอีดารเรบอีฮัดดูกันนี่
0: แต่องพี่ดบนใจหาได้รับพี่แต่ขจักกว่าอติบชพังนูสอสโซมาเฮาบไตพี่อีกมันกรุกอมรับพี่โอนิสอสโซนดอนูสดังพี่โอได้ชราพี่มอได้ทุงพี่โอมาก็มันมา
1: ต่อยิงต้อนูสอสโซชวาทุงอีชราหุบนาดิสมบาร
0: นดอดิสมบาร
1: ดิสมบารชราดิสมบารหุบนันนังกงกะเตระทุงอีสดังไข่พูดอีทุงอีอีเตมันนี่มีกรมสดังลาลุติรสอสโซ
0: แต่อีกคำอีกสัมเบียนในวันนี้พ
1: ี่สัมเบียเอ็มยออินอักรีเอ็มยออินอาดุกันเทนีเนี่ยได้เอ็มอักรีเทนีได้สับซิดีเนี่ยได้เอ็มนี่ตู้ได้เทิดไปนาดุกัน
0: เทิดไปนาดุกันแต่ก็ยังนิวสอสูมากๆอีกแต่ว่าองพีได้ชราชาพี่โอได้แต่ก็ตู้ได้หับเจ็ดเท้าพี่น้ำมอก็มันกรุกความ
1: หับเจ็ดอีเท้าสบออีเท้าสบอมันชราอีเรบีเป็นปราเป็นสบอไอมาซีมันไปสบอไอมาซีแต่ปราอีสู้สู้ฮะจีรองมันเด็กปราฮะจีรองไอมาซีก็แต่จะชิโร่ขันดาวนะจีรองก็แต่สู้ยุ่มีสู้ยุ่งอุ้มตะมัวกระดาษพลาสติกแต่มันดับชิตยาวรออันตัดอีดัสดังอูมีวายพลาสติกตะมัวไอจีรองตะปูเรีย
0: เอาตะมัวอันพีตะปูเรียเอาไปฮะเดนสต
1: ีอ๋อยอยอลแอร์กิตเนี่ยมันยอลตะมัวตะปูเรียมันได้แห่อูแต่โยกำดาจันมนุทุงแต่ไหวกับปุริยะโยโยสงิวกำเทอร์กำแหล่สอสอ
0: แต่ให้ปอโรชราพี่โอเป็นเอ็มคำสบอกิดวัยม
1: ออีอันมาสี่บ้าน
0: ได้อันมาสี่บ้าน
1: ขันดาวแต่
0: ให้เดินกันตียาวองพิวห้อยวันพุทธอุณหตู้แต่โยระตริน
1: กำเทอร์ชิมปอร์จันชิบนาฮีแน่กำตู้อาร์พาวสันสงิยี่กำตู้อาร์พาวสันสงิชราปอกขันดาวดับกระเตอแต่มวลดาราตรีโอ
0: องเป็นในวาระตรีพี่โอใช้เตะเท้าทงพี่โอมาใช้เท้าวาระพี่ก็ตุนได้เจ็ดพี่ได้กี่เท้าน้ำมอก็มันกรุกรรม
1: เท้าวชระ
0: อ๋ออีเท้าวทงพี่ซะ
1: เท้าวทงอีสอสูชาฮลีระพี
0: ่ชาฮลี
1: ชาฮลีมเจ็ดเท้าว่ารอฮลีมันแบบนี้ตั้งว่าฮาฮลีอิตาลังทงอีหับเจ็ดกับเท้าเอ็มอุ้มมาระทงอีชาเท้าวเราหมดมันได้แหกเสงี่ตุสอสูยาบุมันได้ทงฮลีเอ็มอุ้มมันได้อยู่สอสูรับแหกสุดที่มันได้ชิดสิ่งอีอุมอุนาตรีอยู่อิมุทำแต่ไรแล้วแต่ทุ่งที่ทาวเราหมดหับดูอีอุม
0: แต่หมดเอาไปหับทุ่งไปให้กิทาวะได้เอ็มอุมช่วยแต่ที่ทาวระพีโอมาเป็นเอ็มกรรมสบอพี
1: ่เอ็มกรรมมันได้เด็บทุ่งที่ตัวเด็บทุ่งอีราตรีอัจมาสีโวยมันอยู่ได้อิมกันตัวได้เป็นเอ็มกรรมเด็กสบอ
0: แล้วสบออีเป็นเอ็มกรรมที่เอาเด็กกระดับหมดเด็กกระแต
1: อ๋อเด็กกระแตกระดับช่วยแต่มันแต่หมอกขันดาวแต่ยกขายอยู่แต่เลย
0: แต่กีกันจากีดวายันเอ็มฮีกับเอ็มกามพี่อยู่ยี
1: ่เอ็มกินดีบีเตมินว่ารอใจสุดยี่แบบนี้นะดูว่าแห่งผมตัวชาวทรัลกระดวายเป็นเนสันตูแหละเสียดีแต่กีบีเตมินแหละเสียดีเคลลังอีกคำตูว่ารอแต่เคลลังกระดวายับยองเล็มเอ็มกระดวายับยองมุสอสูมแนวมันยอสลับยับก็ว่าอย่างเอ็มคำตำหมดฮักมัดยองสอสูอย่าได้อย่าขยับอย่าสลับ
0: แต่มันคำกิจกิจกินจาดูไว้เมื่อเอ็มฮิกิวะได้ชนะยองพี่น้ำมอหมดได้ว่าเทศพินายยาว
1: อีดีเทศไปนันดุกันนายยาว
0: แต่กิจวันกิจิงแอกิวะแชมเปี้ยปอร์วาระเพียวนิสอสู
1: ก็ว่าแอกดูอีเร็วสอสูตั้งกันนี่กวีกระดอร์บุญเซนกุนอสอสูแห่มากิจิงลุดีจึงเป็นลุยเทศที่กระสบเทศที่กระวายเทศที่สมบีวัดหับอีน้องเองแต่มันได้พอร้องตู้ขายอยู่ได้กระดอร์วันมีขายได้กว่ากระเร็บกว่ากระได้กระดอร์กระเตะกระจิ

0: ชวากบา
1: ชวากบา
0: อุบนายปะพระปนายคันเดเตดคายุเตสมริต
1: แต่ยนี่มุดทุ่งพิวอําใบบ่รอชิสนําละหอยนมอม
0: หอยๆมุดอุตุเดบทุ่งนี่นี่สมริตเดบทุ่งอยู่เตระอตรีสราบงานดูเวดังหอยยอมมันมันหาดุปอร์ปนายครวิบนะคะอังคายุสมริตคําเตมานอุเนสมริตมุดปังกุดเดชราเดบพุนุตุเดบทุ่งอีหาลมตะบวนกะทาวทุ่งราตรีทุ่งหวินตะวัน
1: เอาชัยวีวะแต่กะเดียวนี่สมริตวันกะชะวันนั้นปลายยาวอย
0: ู่สมริตแลเอ็มกะมิลิกมันเทนะชนงเอ็มปลายชะยาวถ้าปลายอีเด็กหาจวะหามูลองหีถ้าปลายสมริตกี่ตู้มุดกินนกเทศปลายสปลายวันกี่โอแต่มัน
1: แต่เอ็มกี่จริงแอบวันกี่ว่าแชมพีให้ปอลวาระเพียวนุสมริต
0: แชมพีแอฮีสมริตแลเอ็มกำกี่สบอเอ็มกำกี่ดาวายขยังเอ็มกำดาวายวิตามินหิวเสร็จกำแต่ให้มันกำโซโซตามว่าจริงแอ้ตัวสมริตคำองยี่พีขนาดยี่พีฮักกระดอร์เลยแล้วมันกระดอร์ก็ยาวอีกเอาเบียงหมดห้อยใบอินอร์เรบแล้วได้เชียร์ดูเฮียร์กระดอร์ฮิตเต้ฮิมันก็จริงแอ้อินอร์เรบ
1: แต่เด็กกินจากขยังวันกี่ว่าบ้ามีสมริตการกี่ตัวหมดเอ็มกี่จริงแอ้กี่ว่าแชมพี
0: เทียร์ยี่ดาวายเอ็มดาวายได้หนุกันโอ้เสียดเสียดได้กี่เต้แต่มันยาตาบ้างก็กี่จู่อีกกี่จู่อีกกี่สบอกะดวายเอสมริตสอสูกะสมริตแลดวายยองหาเสียดไปสมริตประธานปอสลับรังรังมลุมลาเสียดอีแต่ได้เอ็มบาฮาอรังตั้งซีซีมุดะแนตดวายแต่ละเสียดบุญเสียนแต่ละสลับเสียดมาเสียดไปกะเตกจิงแออีนังเริ่มนมารวาเอ็มกัมกะดวายยอยดาอยู่เอกไตกิขญังไตกิชุดอุสมริต
1: แต่สาสุกมาว่าระบไตพี่อีสพังว่าระพีอนุสมริตมาแต่องพิวสเคียและระพีได
0: ้
1: แต่เขาบัตไตพี่อีขจักก็มันกันนี่รูปความระสเคียพี
0: ่สเคียแต่มันโตชรายสเคียแต่มันฮาลุ่มละฮาลีเลกันต้นดักบุญฮ
1: ี
0: สเคียแต่มันอัจมาซีฮิเบรีปรถุงสเคียทุ่งบัดดูเชียนอยู่สายในประเกตทุ่งบัดดูเชียนสารตีดิทะลุต่อมอยตั้งว่ามันดทุ่งอีตูกัตุกนี่มันมีอยู่อีโจ้อีสบอยสเคียร์เอ็นมาซีเอ็น
1: มาซีมันกี่บ้านายนเออรับเพียวนี่สเคีย
0: ร์สเคียร์ละกัตเตละทุ่งใบชะลุ่มตาแล้วดาฮัลลี่ที่สเคียร์ละทุ่งนุ่มนานังกองทุ่งนุ่มนานังกองกัตเตดาขายสอสสเคียร์ด้าดายาวากัตเตแล้วดาทุ่งฮัลโลมันสเคียร์แต่ห้อยบ่ายอยู่ฮัลโลมุดชาวทุ่งอีว่าฮัลโลมกันอยู่ทุ่งละเอองมาทุ่งนุ่มนานังกองฮาฮลีนมารฮับไออุม
1: ฮับไออุม
0: กัตเตสุขีอะลีจอยรับอีฮับอิสบอฮีฮับอิดวายฮีโยเฮอโยคลันซอกะจุกรุกอมสุขีอะตะกัตเตละดาไ
1: ดดาไดแต่ฮะโอรับพิโอนิสุขีอะกีกีสบอเป็นอัมกัมพี
0: สุขีอะตัมเอมรบุนวะเรชีเซนอีดวายอัจมิสีดัมเนเตมันนายุกะตูดาดาคายดาเฮอิสbersebuah melumala kadap temok kendawi duk ketai sekadawai berusiat sebuah vitamin ya uklan uso ya uklan sentu kita
1: ya kijing e wan emi gyo champi porep sekia
0: kijing e tem e mora ko kijing e i kena rep tang kandoran hi i rada biang kandor udai i sao tu kita warok warep i kumentoy bayi lada cian kandor dunador ko hir da sepo ตั้งกับใบกีดตั้งใบไข่แหลมไข่ดีฮิตตัวตะมันฮิตเทวายาบีก็จริงเอ๊ะอินอร์เรบตัวก็ดูขายาวด้วย
1: แต่สาสุกมาบัตไตพี่อีมอกิเตกิรความเรบกิยองพิโยสเคียแต่กัดยูนิสเคียหมดองพิกัดเตระตอปอร์ไข่แต่หมดอุนีต่ออุบนายเมย์มอกับองหมดฮะเดนอุนิเมย์ดังห้อยแบงอุเรบอุนม
0: อดังห้อยกัดเตระดังห้อยเบสเคียทุ่งฉลุงสกิมอนสเคียอุมสเลมุสโซตั้งอารับนายเลมนาดักขายี
1: อุดยอกไข
0: ่สกัดเตะได้ชะลุมอยู่ทุ่งบายสักเขีย
1: แต่กัดเดลนิวสเคียนเช่นเป็นลายยาวพี่อง
0: ค์ใช่ยาวเป็นสิ่งมุลองให
1: ้อ๋อยาวเป็นสิ่ง
0: กี่ตู้นองเทศกี่ชิวันเป็นลายสเปลายกันติมิซะแต่มันก็
1: แต่สาสุกมาว่าเดบไตพี่อีกันนี่กับรุกอมแรปพีนโดอูสอโซสมริดวอสเคียได้แต่กามูวีนี่กับแรปมอว่าเดรปหายตายชนองยองพีกี่โยพีกี่จิงยี่แพร์หมดกี่ว่าแรปเนชัวว่ากัดนี่ปอนมันต่อดูกัดโยสเคียกับบาลนิวสอสมาหมดฮาวรอกิเลียงซะ
0: ตัววันวันจึงทุ่งอีวะเรบอีดังนี่นี่ปอร์ว่าดังลำมารับมันต้อยว่าให้ตู้ปอร์ดังลำมารับดูหน้ากันน้อง

0: nong rem teman ka do da dang he go menere bi hadin dami bon ba ge chor ki mar ki na kinong rem he ta hier dor go hab ye le kan mi yo la dang la bu thung yo yo ye ka dor
1: yo yo dor แต่มาเกาหลีมั้งว่าอังเบดระพาหมดอิรตาละหมดดัสลัมฮารับมั้งแต่เอ็มฮีกิจิงอังโนดและเนกิจิงกันตูพียี่กิวีวันกิล็อกกิวารัน
0: อีมุนกัมเตฮีฮาวรอไอชินองอัมละดังตะมันอีวรอดุกิเตกิจัยอุดุวารับอีงาวรับยูกิตายกิล็อกออฟฮีกัมวันรับอีเดบะไตลังยอไตมาร์กันเลียงงากัมเตรับโอกัมเตชาราโอกัมเตทุงโอติกติกล็อกยังงาเลบูดลังฮะเทกรุกอมยาคริสเตียนลังปรานอรับอีกัตเตตะมันmentu snem yo i so pick up ukit kata snem yo si pick up ni rap lang mabun kata mu ka jing pun ku lang pan nor
1: ta sa suk ma ta em hi gi jing kan tun phi gi wi wan gi lok yo rap lang ba ka ni am ba kam ka ni program yang imo ba pen snyao imo ki wa up to mo de snyao gi ogam ter kom rap gi ogam ter e do wai gi mo ogam ter kom ta em hi gi jing kan tu phi gi wi wan gi lok yo rap
0: em hi em ba ka jing kan tu kam te si ka tu mar ka liang ni bun hiKinorap mood ki wum emu rap le. Handaman rap rap ki tang kubar, rap tang suin gini juhur bun ki rap le. Emi tang wa manda yo ki rap I dari emin sin lang kin tu lang yiki ba tai lang yiki pi rap kam te nga ni snem kam te rap kam te yo kam te. Te thau li mala si wi te muda rap dek tu ka rap mood ki tu no rap le ki da yo lang ya. Uda ya kecuk apor kami. Emi ke mesin kata yo kan tu lang.
1: Te sa suk chi bun mai gitu gi jingan tu le ne gi.คือว่าเอองค์ไปกำกี่ไอเดียมั้งอีกี่วีวันกี่ล็อกคือแบบแต่สาสุขภาชิบนนะองค์ไปยูรุตีว่านักหนึ่งโปรแกรมยองอีกี่ล็อกกี่วีวันกี่ล็อกคืออัพยอยอบไปยอยอกี่ชิบนกี่จิมุดกี่จิมุดและนี่กี่ยูทิปคือแบบเป็นยังมั้งให้ต่อกันนี่กับการแบบแต่เอคุเบลย์เบียงพีใส่เซนมั้งคุเบลย์ชิบนเนี่ยปอร์ยองพีว่าเป็นเลทพีว่าวันเช่นนี้กับโปรแกรมกับยองอีมั้งเขาก็ว่ายอยอีกลีตะเกิดขจุขจักให้ว่ากี่ว่าอัพและยอยอจิมุดต่อยกี่มาแต่ยูรุติว่าอินีอิรับิริยังพีให้ตาชนองยังพีให้อุ้มละดังยองนางเฮยองนางกระไรจะช่วยในนี้จะขมันคุบเล่ชิบนมา
0: ตัวนั่นเรียงยองง่ายแหละสังหาไอ้คุบเล่เนาะยอกอย่ากลัมกับนี่หากันี่ก็สตูอยู่ยองพี่หาจุ้ยงามผู้เอ็มปล่อยหินีดังกันนี่มันซิมนองกองคุดพี่งานแหละสองงูเขาด้วยกระตากระตายพี่ว่าคุดอยู่บัตรใต้พังกระเร็บวัดกิวอัพยันในคุบอลแหละยอกติบกี่อ้อปยากรรมเตอรับงานเสียงคุเมนมาอีกคุบเลยสักชิ้นสี่นี่พี่คำตามยังกันนี่กาสตูดิโอที่นี่ก็เอ็มพอจุ๊ยคำตามยังพี่มาดามคือว่าเราเพิ่งช่างคุดยี่อีกนอร์เรบโยโย่กลัมกำกันนี่กับรุกอม
1: คุบเลยจีบุนยี่พี่มาสักชิ้น
2: ตั้งแต่จันดีอับจีบุนกิจมุนกิจเป็นเชให้ต่อวงรุกอมเรบรุกอมเรียงยงมาฮอร์ชอนของเจ้านักชนองอุ้มระดังหากว่าเราเป็นตายเป็นเชียวยี่รุกอมเรบรุกอมเรียงยงโอนัดดูรุกอมเรบโยโซยี่จูร์บัดคำจูเลยกิบิทวันกิจจิงเรบยงโอไว้กับตัวกลิ่นกิดเดชิมดKini tak gidor yang imar ba mardi hapa oge ya juai West Jandia Hills District, Thales Kenblong. Idor yang suin tak manggeli hejar san sepak perahuli tengka cikuntal, usumrit nyah hejar aspak san pao tengka cikuntal, uskendera kendi hejar cikuntal, usela arjar praspak anruh kendi tengka cikuntal, upetho cihijar nyah sepak soh-soh tengka cikuntal, umuli cihijar nyah sepak kandru tengka cikuntal, uko penar san hejar san sepak cikuntal,Usela tiang li hejar li sepak nyahusan teka cikuntal. Usoso arjar kendi sepak perahu li teka cikuntal. Usermit soh jar cikuntal. Gitu tak gedor yang ngemar bamardi hapok ke Yajuai, West Jandia Hills District, Thales Kain Blok.
3: Dalam warok ke kisan wani program ku wan cipi hei tak wani kecermit depoi kecukun. Sajisin napok ke studio da emga usian yang alang rengklam. Cirup wa u jermi dongpet. Eku belai pi wada pelai pi yipor iwa kordor yang pi. Hu abu usnyaw ya ganika program yang ika kisan wani program dan ika program kuih tak wakil loki warem.
2: Kau apa kemoy pi bukan kejuk program juwan ke cipi klik kecermit. Hei pon rusan pahal min yang runa cipa menit. Lanyo kecermit sengi bibar. Naga akas wani hau cispa IV.V MHz 7 band.Wajib ini program Dewan Raja Ide Irap dengan Ministry yang Agriculture and Farmers Welfare yang Sorkar India. Terperlu kampuk kangi gerudi yang pi apa ini program gubuk nadin, kini tahu ke akas wani cuai.

0: ยี่ผู้เล่ยยี่นี้ได้บอกขยันพี่หากลิงก์ในเฟซบุ๊กในแต่ register เอจิมุดยองพี่ยุรับก่อยี่ว่าปุ่นพาไว้บอกระยี่น้ำว่าพากับอากาศวันนี้คำแต่ห้ามันดูคำกินน้องอับฮิดันฮันไรอยากขมัดให้ว่าวันระยี่กันละชิรุบบอกเรสโมบายล์อ่ะ
1: คณิตออกอากาศวันนี้จ้วยตลอดหากาโปรแกรมกีรวายพลังดีอพุสเนียวยกิตันตุกีเลตลีกีรวายตัวยพเต็นเบียงยกันนี้กาโปรแกรมอุยอับอันนี้เยรวายนักกามิเชลบรันช์รวายวิดเอเปอร์ตินเอฟริเวอร์วัยอุปนบดเยรวายนักวิลสมิธรวายวิดเอเปอร์ตินแบล็กสูทส์แต่ถ้าชัวร์ว่าอุสเนียวยกันนี้กีอาร์ตลีกีรวายแต่นี้อับชัวร์ยัยนี้เป็นเต็มอิวเอ็มกัมหากเลี้ยพาวิตริกอุนายสันอาราจาร์อาร์พานรุ่งให้ปอร์คัดวิวเจสเต็มอุยส่ออีวากับเดลฮีสเตชันยองกับอากาศวันนี้ให้ว่าอุยอียากับโปรแกรมกับการปังมันกีบานกับชิสปาเลี้ยพาวส่อให้ว่าอุมันตรีบะเฮดอกับริวชรีนเรนรามโมดีเราคลามุลังบากับอากาศวันนี้ชากินองช่องชนองยองกับรีอินเดียคำเตะกับปาร์อียี่วารอกินองอัพเรดิโอว่าอัพกี้ยากันนี้กับโปรแกรมยังนี้จู่ฮีกลัมอุมันตรีวะเหตุการณ์รีบดับปันกลาจากอีกทีนขัดสีวะจันทียาเย่ผู้สียาวนักนิกสเตชันฮันเดียนิกลัมยองโอไฮปอร์ขัดวิวเจสเต็มคำจู่เลยยังนี้ฮีจู่อีกลัมเย่เบียงผู้สียาวไฮปอร์พราวเจมิดฮักจู่ฮีกสีกัตเตอร์ก็เลยพาวิตริกอุนัยสันอาร์จาร์อาร์บาวน์รุงเทวีอับสันดานียากินิกีอัตลีกิรไว